0: เรือ
1: เยียนมนุษย์กายุนบลินิเยยสังดูริโอดานะมาเรียนตุนักลารังกับปุรุษันนะ

ดีเยอะกว่าเดินเราไปดับดับเดินนะฮะโอ้ยน้ำมันโตสมกันมาวสละกำเมียนยังร้านนี้จะเอาไปปุ๋ย